0: ไอ้ไปคัดไข่ใส่ถนนเขาไอ้อนุกากับดินโคนอุ้ยนี่แต่ละเชดีซะได้สเต็งไอ้เบสันได้สเต็งเก่าขนาดได้นาสตัดขาดขนาดที่เราไม่สิวันไอ้กิสมิสนั่งอัมจัสนี่ขาดขาอันชิคว้าชิสอะไรมา
1: ตั้งอุ้ง
0: ตั้งอุ้ย
1: ตั้งอุ้ย